0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและทอมไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 เมกะเฮิร์ต

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: Music play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ึ่งก็จะแอดลาสนะกับฉันคนเก่าครับในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5 Good morning คุณผู้ฟังทุกคนนะฮะในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมครับ FJ Bam ดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฮะ8โมงเช้าถึง11โมง3ชั่วโมงเต็มครับกับเพลงที่ทุกคนขอเข้ามาก็เปิดมาด้วยจากพี่เอจิรากรนะฮะแล้วก็พี่ป๊อปปองกูลซิลเคลียร์แล้วก็อาร์มแชร์ด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็แอดลาสนะฮะใครที่อยู่บนท้องถนนก็ขับรถขับขี่อย่างปลอดภัยนะฮะเราจะเห็นข่าวในช่วงนี้ก็บนท้องถนนเลยนะฮะระวังกันด้วยนะฮะมีสติแล้วก็เพลิดเพลินกันไปกับเพลงเพราะๆที่ดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ถึง11โมงกันเลยขอเพลงเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ถึงก็จากสลับเคสมา recommend ให้ได้ฟังท้ายชั่วโมงแรกครับกับไม่มีที่ยืนจัดให้เรียบร้อย
1: Flex
0: Flex recommended
1: Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเลยนะเริ่มกันที่ซิงเกิลจาก No One Else ครับกับวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกัน

0: จอกันช่วงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เบาๆ
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ประสานีไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ็จะบอยปอยฟีเจอริ่งกับบิลกินนะครับ I'm okay not okay ในช่วงนี้1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรุ่นสมัครมูฟานะฮะที่เพิ่งทูนอินกันเข้ามาในช่วงที่2ของแบมแบบนี้นะฮะก็จัดให้เรียบร้อย10เพลงแบบไม่มีอะไรขั้นกลางเลยนะเปิดมาด้วยการเดินทางของพี่ชาติสุชาตินะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะมีข่าวบนท้องถนนในทุกๆวันกันเลยทีเดียวนะฮะก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะฮะมีสติในทุกชั่วขณะเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่บนท้องถนนหรือถึงที่ทำงานแล้วนะฮะก็ฟังกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็ทางออนไลน์ flexconnect.net กันด้วยท้ายช่วงนี้มีซิงเกิลจาก Full Step มา recommend ให้ได้ฟัง Stay tuned ครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อปมาม่าพรีเซนต์คลับ30คอนเสิร์ต

0: คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: Recommend ให้ได้ฟังนะฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ครับซิงเกิลจาก Full Step กับหายไปไม่บอกลา
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: หมดเวลาในชั่วโมงที่2ครับยังเหลืออีก1ชั่วโมงเต็มมีซิงเกิลจากพี่แก้มวิชญานีนะครับ X กับ Marty กับหัวใจปลอดภัยดีต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: Flex Flex Next Hour
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: งเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ซิงเกิลจากก้อยอรัชพรครับนี่คือโคจรด้วยรักในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรสบหูฟังนะฮะที่เพิ่งชื่นเข้ามาในชั่วโมงที่3ครับ FJ Bam รายงานตัวกับ10เพลงเรียบร้อยได้เวลามารับสายหน้าใหม่กับกิจกรรม Flex Delivery และช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: แหมวันนี้ผู้โชคดีไม่สามารถรับสายได้นะฮะคุณส้มที่อยู่แถวพระราม9นะฮะแต่ว่าขอแสดงความยินดีด้วยและยังไงก็มอบให้อยู่ดีนะครับก็ต้องยินดีด้วยกับคุณส้มแล้วก็ผู้โชคดีชาว Flex สายสแน็คจากนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะฟินแน่ๆครับเพราะว่าตลอดเดือนนี้เนี่ยรอสมมอบความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema นะครับมีคอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบนะฮะที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสน้อยสาหร่ายแล้วก็รสบาร์บีคิวครับโปเตโกนะฮะเป็นมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอลโปเตโกบาร์บีคิวแล้วก็โปเตโกโนริซีวีดนะฮะทั้งหมดนี้ชาว Flex บอกเลยว่ามอบให้เลยนะฮะสำหรับผู้โชคดีกิจกรรม Flex Delivery นะฮะก็มูลค่าโหยกล่องใหญ่นี่รวมกว่า600บาทง่ายๆนะครับแค่โหลดแอปพลิเคชันลงทะเบียนมาแบบนี้แล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีแบบคุณส้มยินดีด้วยอีกครั้งนะครับ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ปิดท้ายชั่วโมงสุดท้ายของแบบวันนี้ครับซิงเกิลจากปันกับรักให้เธอได้รู้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended สำหรับคนอยากออมฟังทางนี้ครับธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีครับเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 0.82% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 0.88% ต่อปีครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ํากว่า 1,000 บาทครับไม่จํากัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาในช่วงของแบมครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้าซิงเกิลจาก Full Step นะฮะแค่ไม่ต้องรักใคร

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: กลัวความเสียใจซิงเกิลจากสรันฟีเจอริงกับแพรไพลินนะครับส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาวเฟล็กซ์ด้วยนะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะวันจันทร์ที่18พฤษภาคมเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วแล้วก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกด้วยมาอยู่ดูแลชาวเฟล็กซ์เป็นเพื่อนการแทน FJ Plaster 1วันลากยาวถึง 5:00 นเย็นช่วงของผมด้วยอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะครับ6ชั่วโมงวันนี้เต็มๆอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยก่อนที่เราจะไปกันต่อปุ่นก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยสำหรับเหตุการณ์วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับรถไฟชนกับรถบัสนั่นเองนะครับเสียใจกับทุกครอบครัวเลยนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เห็นข่าวแล้วบอกเลยว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะฮะเป็นเรื่องราวที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นแหละหวังว่าต่อจากนี้ไปนะครับอะไรๆมันจะดีขึ้นเนาะในการใช้ชีวิตในการเคารพกฎต่างๆนะครับกฎจราจรเนี่ยมีก็ต้องเคารพแล้วก็เป็นกฎที่สำคัญมากๆเลยด้วยนะครับผมส่วนเมื่อเช้านี้หลายๆคนนะฮะอยู่บนตึกสูงบนออฟฟิศเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตึกมันสั่นๆมันดูมึนๆงงๆจะเป็นลมหรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแผ่นดินไหวที่เมียนมานะฮะสะเทือนมาถึงกรุงเทพเลยไม่ว่าจะเป็นที่แบบปทุมวันดอนเมืองพญาไทจตุจักรนะครับอีกหลายๆเขตบนตึกสูงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสั่นเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนปลอดภัยดีนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

อู้บ่จ้างงานจากพี่บี้สุกริตนะครับผมให้ได้ขยับร่างกายแดนซ์กันก่อนที่จะไปหาอะไรทานในช่วงเที่ยงวันนี้เนาะเป็นเพลงที่คุณบอกเลยว่าพอปล่อยออกมานะครับโอ้โหแฟนๆดีใจกันมากแล้วก็รอว่าเอ๊ะเดี๋ยว MV จะออกมาเมื่อไหร่พี่บี้จะไปออกรายการไหนโปรโมทยังไงบ้างแต่สรุปก็คือยังไม่มีนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีออกมาหรือเปล่าด้วยนะต้องมารอติดตามกันนะฮะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันกับ Flex RecommendedFlex Flex Next Hour 11:57 นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 เอาล่ะได้เวลาไปหาอะไรทานหม่ำๆข้าวเที่ยงกันแล้วทุกคนทานข้าวไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อได้เลยนะฮะ

0: มีงานจากพี่เบียงสุพลนะครับทรมานตัวเอง Asia 7 featuring กับปลายกนกพรสาธุแล้วก็ซิงเกิลจาก ETC กับ Lies ด้วยทานข้าวเที่ยงให้อร่อยทานเยอะๆนะครับจะได้มีแรงมาลุยงานกันต่อในช่วงบ่ายนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อนะครับกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: อันนี้คือ Unlovable จาก My นะครับแล้วก็มีแอบรักได้สมบูรณ์แบบจากอิงวรันทร featuring กับ Fellow ด้วยเอาล่ะสำหรับ Flex Talk สัปดาห์นี้ของเรานะครับก็ต้องบอกว่าจะมีเหล่าศิลปินเนี่ยมาเจอกับชาว Flex เหมือนเดิมเลยมีโมเมนต์มาเสิร์ฟกันนะฮะแล้วก็จะมีไลฟ์เวอร์ชั่นสุด Exclusive แน่นอนแบบใกล้ชิดกันเลยที่ Live Studio ตรงนี้ใจกลางสยามสแควร์วันพฤหัส21พฤษภาเรียกว่าเป็นคอมโบศิลปินต่างสไตล์นะครับที่มีเพลงฮิตติดหูไปทั่วประเทศเลย 4:45 พบกับอิงวรันทรครับผมก็เป็นเจ้าหญิงซินป๊อปศิลปินสาวที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาตลอด10ปีเลยซึ่งเดี๋ยวครั้งนี้คุมเองเนี่ยกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าจำไว้ก็เป็นหนึ่งเพลงเจ็บๆนะฮะที่จะมาตอกย้ำให้คนอกหักได้จำสถานะของตัวเองครับผมโอ้โหและ1ทุ่มเป็นต้นไปคุยกันต่อฟินๆต่อเนื่องนะครับกับ Slap Kiss โดปิ่นอามที่มีเพลงเพราะเพลงใหม่เขียนเองทำเพลงเองอย่างเข้มข้นมาฝากกับเพลงไม่มีที่ยืนนะฮะใครอยากจะมาเจอกับศิลปินที่คุณรักที่คุณชอบอย่าลืมนะครับผมติดตามรายละเอียดได้ที่เพจของ Flex Connect สะสมคอยส์กันไว้แล้วมารีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันได้ทางแอป Flex Connect เลยนะฮะขอบคุณด้วยครับมาม่าโอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันทร โบกี้ไลออน เจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

Flex 104.5

0: นะเพลงนี้เชื่อว่าทุกคนร้องตามกันได้แน่นอนแหละนะฮะรักเธอจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีซิงเกิลใหม่จากสามสาวพิกซี่กับเชคด้วยให้ได้เช็คกันหน่อยหลังจากเพิ่งทานข้าวเที่ยงกันมาอิ่มๆเดี๋ยวมันจะง่วงซะก่อนนะฮะก็เป็นกันใช่ป่ะล่ะทานข้าวเสร็จปั๊บเป็นยังไงโอ้โหกลับมานั่งปุ๊บมันจะหลับให้ได้เลยนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะจะได้ทำให้บ่ายวันนี้ของคุณแฮปปี้กระปี้กระเป๋าขึ้นมานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music. สิบเพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

What If จาก Gemini นะครับผมเป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตเลยก็ว่าได้ล่าสุดเนี่ยโอ้โหไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงไปโชว์ความหล่อให้กับชาวโลกได้เห็นกันที่เมืองคานส์เลยนะครับผมที่ฝรั่งเศสเนาะ

0: แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะครับแน่นอนแม่ชมต้องมาอยู่แล้วคนนี้เธอยืนหนึ่งเรื่องของเมืองคานส์แล้วก็ยังมีแบมแบมมีหนุ่มอเล็กมีเก่งฮาริสนะครับมีคุณเบกกี้มีนิชาแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆคนเลยถ้าเกิดพูดไม่หมดเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าหลายคนจริงๆเลยปีนี้แม่ดาราไทยเห็นไหมเรียกว่าดังขึ้นทุกปีทุกปีมีแฟนๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยนะฮะเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่3กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้นะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ request กันมาได้เลยที่แอป Flex Connect นะครับฟังผ่านแอปเก็บสะสม Coins มา redeem แลกของรางวัลกัน redeem เข้าพื้นที่เวลามีศิลปินมาช่วง Flex Talk นั่นเองนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกะมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกะซีซอสโปเตโกะบาร์บีคิวและโปเตโกะโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
6: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
8: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ชีวิตของเราคือการเติบโตนะฮะเราอาจจะต้องออกไปผจญโลกกว้างไปเจอคนใหม่ๆไปเจอเรื่องราวที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเวลามันใช่อะไรๆมันอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกอะไรของมันโลกก็จะเหวี่ยงให้เราเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกแน่นอนนะฮะและนี่คือซิงเกิลจากเทเล็กเทเล็กกับพบกันอีกนะครับส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex like recommended
1: Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปฝากไว้สำหรับ Flex Delivery ของเรานะครับ 18-29 พฤษภาคมนี้ส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema กันเลยทีเดียวนะครับผมกับคอนสติกนะฮะข้าวโพดแท่งอบกรอบแล้วก็ยังมีโปเตโกะมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติกันด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรก3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทเลยง่ายๆนะฮะโหลดแอป Flex Connect ลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 กันแล้ว

0: ดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วได้ฟังกันแน่นอนใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ปปคอนปปปปคอนเอง

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: หยุดรักนะฮะซิงเกิลจากส้มมารีแล้วก็หนุ่มต้าอู่พิทยานั่นเองในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5แล้วก็ยังมีงานจากท็อฟฟี่นะฮะคำถามมีลิปตาแค่รู้ว่ารักมายาร่าฟีเจอริ่งกับ Z9 ด้วยเรนโซนจัดให้ตามรีเควสต์เลยใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมจนถึง 5:00 นนะก็ส่งมาที่ Flex Connect ได้เลยนะครับเดี๋ยว FJ ญี่ปุ่นจัดให้ฟังแน่นอนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับบ่ายวันจันทร์วันแรกของการทำงานในสัปดาห์นี้นะชาวออฟฟิศทั้งหลายยังไหวกันอยู่ใช่มั้ยฮะ ไม่ไหวก็ต้องไหวแหละเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเลิกงานกันแล้วนะส่วนใครที่ขับรถอยู่นะครับขอให้วันนี้รถไม่ติดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนาะเปิดเทอมเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะรถติดแน่นอนเลยนะยังไงก็ต้องดูเส้นทางกันด้วยเพราะว่าตอนนี้หลายถนนในกรุงเทพก็มีการปิดถนนทำถนนซ่อมอะไรกันอยู่ต่างๆนานาทำรถใต้ดินกันด้วยนะฮะต้องดูกันด้วยขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรถทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

สำหรับใครที่เคยเจอเหตุการณ์เหมือนกับในเพลงนี้มาก็น่าจะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาหายไปโดยที่ไม่มีคำบอกลาไม่มีอะไรบอกกล่าวกันเลยมันก็คือคำลาที่โอ้โหชัดเจนแล้วก็ทิ่มแทงใจเราที่สุดเลยเนาะและนี่คือหนึ่งงานส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับซิงเกิลจาก Full Step หายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye ใน Flex Recommended Flex Next Hour แต่ว่า FJ ญี่ปุ่นยังไม่หายไปไหนแน่นอนนะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะเปิดเพลงพร้อมๆให้ฟังกันตามรีเควสต์เลย

1ชั่วโมงหน้านะฮะมีซิงเกิลจาก Bogey Lion featuring กับ Jeff Sater ลามปาม Per Peach 1คนตรงนี้แล้วก็ Indigo กับเส้นบางๆด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออย่าเพิ่งไปไหนนะ Flex

0: นใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10 playing hit 45 นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: กลับมา
1: เรียบร้อย10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5เมื่อกี้นี้เป็นซิงเกิลจากแว่นใหญ่ฟีเจอริ่งกับ Z9 ดาวตกนั่นเองแล้วก็มีเพลงจากพี่อ๊อฟปองศักดิ์ด้วยนะครับเธอคือดวงใจของฉันแม่พูดถึงพี่อ๊อฟก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ไปดูคอนเสิร์ตมาสำหรับคอนเสิร์ตของพี่ดาเอนโดรฟินนะครับเสาร์อาทิตย์2รอบเลยก็มีพี่อ๊อฟนี่แหละเป็นหนึ่งในเกสแล้วก็สำหรับ2วันนะโอ้โหคอนเสิร์ตเรียกว่าทั่วกรุงเทพเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไทยคอนเสิร์ตเกาหลีนะฮะก็อย่างมีอะไรบ้างอ่ะพี่ดาเอนโดรฟินใช่ไหมมีนนทันนนมีพีซเมเกอร์โมเดิร์นด็อกพาราด็อกซ์มีเทรเชอร์มี XO มีวูดแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคอนเสิร์ตที่ผมอาจจะไม่ได้รู้ข่าวไม่ได้ยินข่าวนะครับที่เขาว่ากันว่ากรุงเทพเป็นเมืองคอนเสิร์ตนี่คือเรื่องจริงเลยนะเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็ยังมีอีกหลายๆคอนเสิร์ตเลยที่แฟนๆก็รอดูกันอยู่นะฮะยังไงอย่าลืมเก็บสตุ้งสตางค์กันด้วยนะครับอย่ามัวแต่หาของกินอร่อยเพลินๆต้องเก็บตังค์ไว้ดูคอนเสิร์ตกันด้วยนะทุกคนเอาล่ะขอบคุณด้วยนะฮะบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
8: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com

0: รักให้เธอได้รู้พรูฟจากปันสอนนวัตนะฮะในชีวิตคนเราเนี่ยปุ่นเชื่อว่าต้องเคยเจอกับเรื่องราวผิดหวังเสียใจในความรักมาแน่นอนแต่ก็ไม่อยากให้ปิดหัวใจปิดโอกาสตัวเองเพราะว่ายังมีหลายๆคนเลยนะพร้อมที่จะมอบความรักที่ดีให้กับเราให้เรามีความสุขเป็นคนที่แฮปปี้มากๆเลยนะฮะยังไงก็ลองเปิดโอกาสให้กับเขาเหล่านั้นดูด้วยนะครับอย่างเช่น FJ ญี่ปุ่นเป็นต้น รักกับ FJ ญี่ปุ่นไม่มีทางผิดหวังไม่มีทางเสียใจแน่นอนนะสุดท้ายกันในชั่วโมงนี้นะครับกับ Flex RecordRecommended. Flex, Flex, recommended. Recommended.
1: Flex, Flex, next hour. กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: บ่าย 3:55 นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นสเตจุนกัน Flex 104.5ชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะทุกคนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมโทรมาขอเพลงได้แต่อย่าโทรมาขอแบ่งใจนะฮะ ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเลยแต่ยังไงเนี่ยใครที่ request เพลงเข้ามาแล้วต้นชั่วโมงเนี่ยรอฟังได้เลยครับ

0: 4ซิงเกิลจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับ Your Boy TJ นะฮะกับกลัวลืมหรือว่า The Collection นั่นเองที่ก็จบไปเรียบร้อย Spectacle Concert โอ้โหแฟนๆก็อิ่มกันเลยนะครับผมกับเสียงเพราะๆของนนเนาะแล้วก็ยังมีทำไทยนะฮะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมมีโอปวีกับคนที่ไม่ใช่นะครับใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟั

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ห้องสี่มุมซ้ายซิงเกิลจากพี่ปามี่นะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ใกล้จะ5โมงกันแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้นี่ปุ่นเปิดดู Google Map นะโอ้โหหลายๆเส้นเริ่มติดแล้วไม่ใช่แดงธรรมดา นะครับแต่ว่าเป็นแดงเข้มเลยยังไงก่อนจะกลับบ้านวันนี้เปิด Google Map ดูเส้นทางกันก่อนเลือกให้ดีนะครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะก่อนจะขึ้นรถก็อาจจะหยิบขนมขนมติดไม้ติดมือกันไปเผื่อว่าต้องอยู่บนรถนานๆนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนรวมถึงตัวเองด้วยเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านเหมือนกันก็สำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรถทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ Flex Recommended This Week 1คนตรงนี้

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: After ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกะมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกะซีซอสโปเตโกะบาร์บีคิวและโปเตโกะโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: เลือกเอาหนึ่งเพลงสนุกๆมาส่งท้ายวันนี้ก่อนจะไปเป็นซิงเกิลจากพี่บี้สุกริตนะฮะหลังจากที่โอ้โหห่างหายจากการออกเพลงออกซิงเกิลมานานมากๆกับเพลงนี้อู้บ่อจ้างใน Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: อ่ะก่อนจะไปมีกิจกรรมมาอัปเดตกันหน่อยนะฮะชาว Flex ที่เป็นสายสแน็คต้องฟินแน่ๆเพราะว่า Flex Delivery ของเรานะครับจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เนี่ยก็เราจะส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema ให้เลยนะฮะกับคอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นต้มยำนะครับโนริสาหร่ายแล้วก็บาร์บีคิวด้วยแล้วก็ยังมีโปเตโกะนะครับมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกะซีซอลโปเตโกะบาร์บีคิวแล้วก็โปเตโกะโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้ฟินได้พักเบรก3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทง่ายๆเลยนะฮะแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 กันแล้ว

เดี๋ยวตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับชั่วโมงหน้าส่งไปต่อให้กับ FJ Sen เลยกลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วยพรุ่งนี้จะขอลา1วันนะฮะกลับมาเจอกันอีกทีวันพุธเลยสำหรับวันนี้ก็ Have a nice Monday evening นะครับบ๊ายบาย Flex

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ซึมซับจากโฟร์ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะผ่านมา45นาทีแล้วสำหรับช่วงของ FJ Zen ในวันนี้สวัสดีวันจันทร์ช่วงเย็นเวลานี้ยังไม่ตกฝนยังไม่ตกนะคะก็อย่าลืมเผื่อใจเวลาที่เลิกงานเดี๋ยวนี้หรือว่าเวลาจะไปทำงานในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเจอกับฝนตกรถติดได้เป็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็น่าจะเจอกันไปแล้วเปิดเทอมวันแรกทั่วหน้าเลยติดกันทั่วหน้าก็อย่าลืมว่าอยู่ที่ไหนยังไงก็มี Flex 104.5 ตามไปคอนเนคกันได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะผ่านคลื่น Flex 104.5 นะคะแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ด้วยอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆเส้นทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องเจอรถติดทั้งขาไปทำงานแล้วก็ขากลับบ้านด้วยนะคะก็อย่าลืมใจเย็นๆค่อยๆขับรถกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย

มพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: Shake ซิงเกิลล่าสุดจาก Pixie นะคะผลงานการแต่งเพลงโดยเกาชานี่ส่วนเรื่อง MV ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะพูดซะหน่อยดีกว่าคือถ้าใครยังไม่ได้ดูนี่ต้องไปดูแล้วกันน้องต้าอู่เล่นเป็นพระเอก MV ส่วนนางเอก MV แน่นอน3สาว Pixie ที่รับบทเป็นอะไรก็ลองไปตีความกันเอาละกันเนาะสำหรับเพลงที่น่าจะทำให้หลายคนใจสั่นเหมือนกับเป็นน้ำปั่นแล้วมันก็ฟังแล้วสดชื่นอ่ะจริงๆเหมาะกับช่วงนี้ที่ถึงจะเป็นหน้าฝนแต่ตอนกลางวันนี่บางวันร้อนยิ่งกว่าซัมเมอร์อีกนะฟ้าใสมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันดีไฮเดรตนะทุกคนอย่าลืมน้ำปั่นสักแก้วหรือฟังเชคกันที่ Flex 104.5 นะคะ Flex like recommended ส่งท้ายชั่วโมงนี้ FJ Sen มีสาระสำคัญมาฝากทุกคนด้วยค่ะธนาคารออมสินฉลองครบรอบ113ปีด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีค่ะทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งทุกคนเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมค่ะครั้งที่1เนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่16พฤษภาที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้วนะทุกคนมีการจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทไปแล้วค่ะครั้งที่2ก็คือถึงวันที่16มิถุนายนนี้จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3คือถึง16กรกฎาคมค่ะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะคะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดและซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ไปกันต่อนะคะชั่วโมงหน้าค่ะ10 45 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีรอทุกคนอยู่หลัง6โมงเย็นนะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ปอบคอนปอบปอบคอนเอ๊ะปอบ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: เวลา 18:00 น.

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

พลงของหัวใจจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะคะในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนจะเห็นคอนเทนต์การออกกำลังกายดูแลสุขภาพหรือการตรวจร่างกายแล้วผลมันออกมาแบบงงเหมือนกันนะว่าบางคนอาจจะมีระดับไขมันตรงนู้นตรงนี้หรือคอเลสเตอรอลสูงกว่าภาพที่เราเห็นจากภายนอกนะคะอย่างไขมันเลวหรือที่เรียกกันหรือว่ารู้จักกันในนาม LDL

0: านี่หลายๆคนคิดว่าสูงจากของทอดอะไรแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือพฤติกรรมหลายๆอย่างรวมถึงการที่เราทำตัวยังไงหลังจากที่เราตื่นนอนเริ่มต้นวันเลยนะคะก็ทำให้ไขมันพุ่งแบบไม่รู้ตัวได้เหมือนกันมีพฤติกรรมตอนเช้าที่คุณหมอเตือนบอกว่าเนี่ยแหละมันจะทำให้เสี่ยง LDL สูง1คือการข้ามมื้อเช้าไปนะคะคือรีบไปทำงานไม่กินมื้อเช้าทำให้ร่างกายเครียดทุกคนแล้วก็จะทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันสูงขึ้นส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องดึงพลังงานจากไขมันสะสมมาใช้แล้วก็กระตุ้นให้เกิด LDL ในระยะยาวนะคะ2คือตื่นมากินหวานทันทีอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะคะหรือกินแป้งล้วนเลยเนี่ยก็ไม่ควรคือตื่นนอนแล้วเนี่ยควรที่จะดื่มน้ำสัก1แก้วใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ตื่นแล้วเนี่ยอย่าเล่นมือถือทันทีเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ทันลุกขึ้นมาจากเตียงไถมือถือแล้วเนี่ยการทำแบบนั้นมันจะทำให้ไขมันสะสมง่ายขึ้นเขาบอกแบบนั้นนะคุณหมอแนะนำมาแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าเพิ่งเครียดแต่เช้านะคะตื่นมารีบเช็คงานอ่านข่าวดูโซเชียลทันทีอันนี้ก็อาจจะทำให้ฮอร์โมนความเครียดเราพุ่งเร็วเกินไปมีผลต่อระบบการเผาผลาญของเราอย่างเห็นได้ชัดด้วยลองดูนะลองปรับพฤติกรรมของตัวเองดูนะคะจะได้เป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาเลยนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ไม่มีที่ยืนจากสแลปพีซนะคะกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่แถมได้น้อง AA วงบาสมาเล่น MV ให้ด้วยหลายคนอินกันแบบหนักมากนี่คือเพลงสำหรับคนที่เคยอยู่ข้างๆแต่ไม่เคยได้อยู่ในใจเขาจนสุดท้ายมันไม่มีที่ยืนในความสัมพันธ์แล้วนะคะทิ้งท้ายในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: แต่สำหรับชาว Flex นะคะชั่วโมงหน้าห้ามไปไหนนะคะอยู่ตรงนี้ก่อน
2: Check

0: อยู่ด้วยกันก่อนนะคะพร้อมกับ3เพลงนี้หลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 เท่านั้นนะคะ1คนตรงนี้ Per Peach Time Flies นนทนนท์ featuring กับ Jeff Sutter และจะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย AB Normal
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
8: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ I Have Ticket

เมื่อวานจากโอ๊ตปราโมททุกคนวันนี้หมดเวลาของ FJ เซ็นแล้วแต่เซ็นจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องกินสายสแน็คต้องฟินแน่นอนอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะกับ Flex Delivery ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราอยากจะส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema กับ Corn Stick นะคะเป็นข้าวโพดแท่งอบกรอบแล้วก็โปเตโกเป็นมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียม3รสชาติเลยคือ Corn Stick ก็3รสชาติโปเตโกก็3รสชาติทั้งหมดนี้อยากจะส่งให้ชาวออฟฟิศได้ไปทานกันแล้วก็จะได้หายง่วงกันระหว่างวัน

0: ส่วน3เพลงนี้ค่ะฟังกันต่อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะเจอกันพรุ่งนี้ 5:00 นกับ FJ Sen วันนี้ไปแล้วค่ะ
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่ง T-POP Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจากพี่ตู่ภพธรนะครับกับเพลงแต่ยังคิดถึงนะครับและตอนนี้ต้นเชื่อว่าชาวเฟล็กซ์ทุกคนน่าจะต้องกำลังคิดถึง FJ ต้นอยู่แน่ๆเลยนะฮะ2ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมาแล้วนะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในค่ำคืนวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมีเป็นเพลงกับชาวเฟล็กซ์ 104.5 ของเราทุกคนเลยในค่ำคืนนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เนี่ย FJ ต้นขับรถมาจัดรายการนะครับก็เจอกับฝนตกลงมาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่เลยนะฮะสำหรับใครที่กำลังขับรถอยู่นะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าฝนตกแบบนี้รถติดแน่นอนนะครับฟังเพลงเพราะๆจาก Flex 104.5 มี FJ ต้นอยู่เป็นเพื่อนทุกคนแน่นอนนะครับยาวๆกันไปเลยจนถึง5ทุ่มนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็สามารถแนะนำเพลงเพราะๆกับต้นเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับต้นจัดให้ตามคำขอเลยนะฮะซิงเกิลจากปันสอนวัฒน์กับเพลงรักให้เธอได้รู้นะครับก็เป็นเพลงที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่าความรักที่ดีเนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะครับเอฟเชตต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับทุกคนใครที่กำลังรอฟังเพลงของนนทนนท์นะครับจัดไป

0: เอาใจแฟนๆของซีลกันหน่อยนะฮะกับหยุดรักยังไงนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: Flex Flex recommended this week
1: new season new
2: yeah,

0: ตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Non-music
2: Play Hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: มาครับ FJ ต้นมาแล้วนะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อในชั่วโมงที่2ของค่ำคืนนี้นะครับก็จัดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเหมือนเดิมนะครับกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะอีกหนึ่งงานจากวงมีนนะครับกับเพลงรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดอันดับประเทศที่สุภาพที่สุดในโลกนะครับซึ่งผลปรากฏว่าประเทศไทยของเรานะครับติดอยู่ในอันดับที่18นั่นเองนะฮะซึ่งเขาเนี่ยมีการวัดจากมารยาทภายในที่สาธารณะนะครับการพูดจาการช่วยเหลือคนแปลกหน้าและความเฟรนลี่ที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าประเทศที่คว้าอันดับ1ไปเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยตกเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในปีหน้าประเทศไทยของเราเนี่ยจะสามารถทำอันดับได้ดีขึ้นกว่าอันดับที่18หรือเปล่านะครับและตอนนี้ต้องขอขอบคุณได้เลยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สำหรับใครนะครับที่รู้ตัวว่าสกิลในการจีบของเราเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะครับพูดไม่ค่อยเก่งนะครับรวมถึงไม่กล้าบอกความรู้สึกที่แท้จริงกับคนที่ตัวเองแอบชอบนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะครับซิงเกิลจากพี่บี้สุกฤตนะครับกับเพลงอู้บ่จ้างนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วตามคำขอเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับในชั่วโมงหน้าเรายังคงอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะครับไปจนถึง5ทุ่มพร้อมกับ3เพลงนี้รออยู่ต้นชั่วโมงครับ

เรื่องบังเอิญจาก Basher นะครับก่อนนั้นก็คือชั้นคนเก่าจาก Atlas รวมถึง Rain Zone จาก Mayala Featuring กับ C9 ด้วยนะฮะเจอกันชั่วโมงหน้านะครับทุกคน Flex

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงที่โรแมนติกมากๆโรแมนติกสุดๆกันไปเลยนะครับซิงเกิลจาก No One Else นะฮะกับเพลงวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดไปกับ10เพลงเพราะให้ทุกคนได้ฟังกันต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าใครที่กำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านนะครับโอกาสของคุณมาแล้วนะฮะสำหรับใครที่น้ำมันกำลังจะหมดนะครับตอนนี้เนี่ยรีบไปเติมน้ำมันกันได้เลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการประกาศแล้วนะครับว่าวันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันเนี่ยจะปรับขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลจะปรับขึ้นอีก85สตางค์ต่อลิตรนะฮะในส่วนของกลุ่มดีเซลนะครับจะปรับขึ้นอีก75สตางค์ต่อลิตรนะครับก็จะเริ่มมีผลนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่19พฤษภาคมนะครับตี5เป็นต้นไปนะฮะใครที่รู้ตัวว่าน้ำมันกำลังจะหมดนะครับก็รีบเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันกันได้เลยนะครับและตอนนี้นะฮะต้องขอขอบคุณได้เลยครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: จัดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้ไปด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก3สาวพิกซี่นะฮะกับเพลงนี้เลยครับเชคนั่นเองฮะถ้าพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นทั้ง3สาวในลุคที่ดูโตขึ้นนะครับมีความฮอตความเซ็กซี่มากขึ้นด้วยนะฮะและตอนนี้ยอดวิวเนี่ยก็ทะลุ3ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดให้คนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เอาล่ะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้แล้วกันนะฮะกับ3เพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องทำงานในวันพรุ่งนี้ครับ

0: จพูดในใจจากบอดี้สแลมนะครับเพื่อนเตือนแล้วจากจัสมินิก้ารวมถึงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกัญชาลีนะครับทุกคนก็ห้ามลืม FJ ต้นนะครับกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะฮะ 2:00 น. ถึง 5:00 น. ที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ EventPop
1: 10:45 non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: บกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
3: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10 10 45
3: Non-stop music 10 เพลงฮิต
0: 45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

คนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อน

0: จะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้มจะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตท. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5